0: รู้สึกว่าเราต้องเป็นครอบครัว
1: One five, number 50, 30. Maintain 3 towers, catch my car, roll 5, 77 heavy.